0: นึกขนมนึกขลอยกสังกุมบุหุอุกสติมาดูไกมาอุปาวนักคนเอง
1: นั่นนะ
0: อุปาวนักหับเป็ด
1: เอริสุลตากันนะสักเคมอเทอราปีมาดูไกนะมาว่าในกันังอิมบุหุก
0: จิมมี่ไม่กุบมาปะกากันัก
1: ลาร่าปามินาวbisan pag di nakatubuan o buhok. Mahalong kaya punta ka. Pangkaon kaya punta ka.